0: มั่นคงทางอาหารนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งคนไทยและในรัสเซียด้วย
1: 发言人表示，总理已责成相关部门加快推动合作取得实质成果，促进基础设施、物流、供应链、数字经济、商业合作以及民间交流等领域互联互通，并再次强调了自由贸易的重要性。
0: ที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะโดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะ
1: 此次推动自贸谈判，显示泰俄合作正从传统贸易和旅游合作，逐步向能源安全和区域经济联通方向延伸。凤凰卫视刘源王涛，泰国曼谷报道。
2: 香港特区行政长官李家超在福建继续第二天的访问活动，他早上前往到了南平市，与在缅实习的香港青年见面，在傍晚又回到了福州，出席闽港商会七周年暨香港特区成立29周年晚宴。商会方面表示，活动共有200人出席。
3: 上午，香港特区行政长官李家超和团队从福州乘搭高铁前往南平市，并在武夷山学院与参与武夷山生物多样性保育青年实习计划的香港学生见面。李家超听取学生的实习情况，又和在当地就读的香港本科生交流，鼓励香港青年积累经验，参与两地建设。

0: 欧亚地区经济互联互通交换意见。
1: ซึ่งประเด็นสำคัญที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือว่าทั้งอาเซียนกับรัสเซียรวมถึงประเทศไทยกับรัสเซียนั้นเราจะได้มีความร่วมมือด้านพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซ LNG ปุ๋ยรวมถึงจะได้มีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งด้านการค้าการลงทุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งคนไทยและในรัสเซียด้วย
0: 发言人表示，总理责成相关部门加快推动合作取得实质成果，促进基础设施、物流、供应链、数字经济、商业合作以及民间交流等领域互联互通，并再次强调了自由贸易的重要性。
1: ที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะ。โดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะ
2: 此次推动自贸谈判显示泰欧合作正从传统贸易和旅游合作逐步向能源安全和区域经济联通方向延伸。凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道。
3: 德国铁路23号晚突发信号系统故障，全境铁路停运，大量的旅客滞留。经由技术人员连夜抢修，故障已经是修复，而列车服务也是分批恢复。德铁致歉并推出善后方案，为旅客发放的士或酒店优惠券，按需求调配替代的交通工具。德国全国性铁路 GSMR 数字通信系统23号晚发生了故障，这一系统是司机与调度中心核心通讯工具，故障直接导致了全境列车停靠车站，铁路全面停运，慕尼黑、柏林等各大车站大批的旅客滞留，行程被迫中断。德国铁路公司随即调配了技术人员进行抢修，并且在24号完成了故障修复，列车服务分批重启。不过目前铁路的运力仍有限，班次延误、运营受限的情况或将持续。德国铁路常年受运力故障困扰，本次停运为首件非气象类的全国性铁路停摆事件。感谢收看，下节好更多消息我们将持续关注报道，敬请留意。
4: 中方再次要求美方要恪守
5: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。